0: ึงนี่มึงว่ามามันเลย
1: คุณไปอังนี่มึงว่ามันสิไปทำรึม
0: าหนึ่งมาขลำเนอะ
1: อังดีเชคนได้เอาเรื่องเ
0: ด้อเอาอะไรสั้น
1: ส่วนไหนอังนี่มึงว่าส่วนไหนก็พงอังนี่พงไปเพื่ออังนี่อาภาเพื่ออังนี่ไอไปเนื้ออาบอทางเอชิกาอาบยาบออ่อนอ่อนฉันบุกกันกันกันกันข้างในได้บุตรนรนอาเดียไปเจอกันกูไปข้างในได้ฉันมาดีไอชิงว่าคุณอายังคำ
0: จารุนุ่งยิ้มงามมันเลยนุ่งมาขลังไม่กี่เดือน
2: นุ่งจะคนได้รังตังดมัน
0: เด้อเอาอะไรไ
2: หนจะเรื่องจะมีไปวันนี้ละมันละมันละนุ่งจะต้องหลักจะเรื่องละกีเรก้าวผ่านมาจะต้องบีบบีบมาฉันจะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวก็ต้องอามายมายบ้าวกันก็มาเกิดจากผู้อาเล่ฟันเต้ากับไปที่ชีวิตผู้ฝึกเป็นเสื้อสบันหับบ
0: นึงนี่มึงมามันเลยนึ
3: งไปนึงมาสิดึงสะดุ้งเลย
0: นึงมาขลังไม่กี่เดือน
3: อาดึงสะดุ้งเลยอะไรสั่ง
0: เดี๋ยวเอาอะไรสั่ง
3: ฉันได้นึงมาสั่งนั่นนึงมาสั่งสมัยนั้นเราสัมผัสจะมีจำนวนที่เรียกมาเรื่อยๆอาจจะอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆจำนวนสัตว์เลี้ยงไว้ให้ละให้ละวิบัติสมกับเราครั้งสมัยเด็กๆไปเรื่องสัตว์เลี้ยงบ้านคุณเลี้ยงน้องเราเสียมันเลี้ยงไม่ถูกน้องเราเวลาจะต้องบัตรละบัตรกันเลย
0: จารุนึงนี่มึงมามันเลย
2: ทรายนั่นจะลีมารี
0: นึงมาขลังไม่กี่เดือน
2: อังสังเสียคนเท่าไรกัน
0: เด้อเอาไรสไน
2: จักจักจักเลี้ยงกันเลยว่าอาดามันอาจารย์วันนั้นตอนนั้นทริปทริปแปลงมาซักเรื่อยๆกันอาจารย์วันนั้นทริปคุ้มละได้ซักเรื่อยๆกันหักจิ้มลันก็จิ้มนะ
0: นี่มึงว่ามันเลย
2: คุณบ่ายนี่มึงว่าตอนนั้นกี่ตาแกรี
0: มึงมาขึ้นมากี่ตัว
2: อังดึงเสียคนเท่าไรนี่ฉันดึง
0: คนเท่าไรนี่ฉันดึงได้เอาไร
2: เป็นนางยาดอร์เกิดกว่าราชาลาสารีสมัยน้ำมหรสาดองฮิมาลัยอาจจะมาขลาดองกระทบพารถลิทมาบุตรมัดมันในเบลนาจันนำภาษาลังใบวันนี้เดิมใบดีสูงใบดีอาศรกระดับนั้นเท่านี้เป็นนางยาดอร์อังกับพาราอาดักก็มาจังเงินกันวันนี้จังเบจับน้าใบขบลากัน
0: นี่มึงมามันเลย
4: คุณบ้านนี่มึงมาทอดอะไรนะจุนมันอาจจ
0: ะนี่มาขึ้นมากี่เดือน
4: ทางดังเสียไม่ใช่คนนั้นสัน
0: เด
4: รองซาลีใบสากูชอบไปไล่ไปให้